0: ไปดองเว้ยละคนบ่นะจลละปังอายัยจะไป
1: ดนตรีสมัยทำไมสมัยอยู่ไว้อายุเชื่อมาเพยแต่จังหอบดูบาสัย
0: พลาดตามไปตามสมัยก็มุยเฉยรีบย้อมหอยซ้ำพอไป
1: กายไข่ให้ยมกายชนัยเลือกดักเปียกเพยเอาจงไปไม่น้ำไหล All I know เน้นนักสะโต